0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hmong on mobile, online, and on radio.
1: Come on, tell SBS Hmong that's strong that day. How online is it going to be?
2: You're strong, get out of the social chat at a new Sunday when I take the budget yellow, chin in the song, a tongue draw.กูยาวิเศษวิกงรอสต้องจัว SBS Radio มองโปรแกรมชาติสืบสวัสดีเดียวตัวทะเล sbs.com.au/mong และหลังเป้าติดเชื้อได้เฉยนะถ้าเฉยไปต่อชาติสืบแต่ทุ่งหนอ SBS Radio มองโปรแกรมฝึกจะนั่งรันจูรีในหายนั่งคูลินรัตเจ้าเท่ารอเทียตเจ้าอยู่มอดส่วนสีตัวยาไปชัวว่าเกณฑ์เราล่ะเป็นกุหลังเป้าจะติดจีอาหนึ่งกันเจอหนึ่ง Aboriginal Torres Strait Islander แต่ถ้าเฉยก็ต้องนึกสุดต้องจัวชาติโนนาที่อาเทียโนนายมอสเสือติดเฉยออสเตรเลียสุดสุดจะได้เฉยจะเราจะย่าสุดสันได้หายจ้าลุลีเตียลอชิคอกมอสเกชิฮอลสังเดอสุดเตียนสุดติเทียเตียนออสเตรเลียนสุดติเทียจ้องเป้าจะจัวเกชิจะเคมีคอลพีฟาสแต่ติดจัวสุดเลยเราเลยอยากเสนอกำลังที่ชีวิตแน่นอนจะกำลังลงจอเขาบอกสักสิกูต้องมองได้เจริญเทียดเด็กจำเริ่มการที่จะอิรันต่อปอช่องจูรุเชียแข่งจอนาจวนจีด้วยจึงเสียได้เจริญต่อเทียดเด็กแต่ชีนอเจริญต่อมั่วจอสืบช่าง radicalization แล้วจะสืบช่างวัดเต็นึงช่องลองชี้ตีมว่าจะนั่งเพจชี้แก่กุญแจหอเต้ออนไลน์แพลตฟอร์มดาวตัวนี้ได้ยักกังจะประสบสื่อชาติตัวนี้สต้องจัว SBS กูต้องมาสื่อเคลียร์เตี้ยได้ใจอเมริกาได้ที่จะอิรันนะกูมั่วจะแก่ชิคาโปยองอยู่ตัวลูกเชนแต่โดยเฉพาะช่างจ้าตัวลูกเชนหรือตัวเจ้าน้องสำหรับชาวอเมริกันทุกประเทศยังช่างชิตาละว่าที่ยังเขียนใจเกตใจเกตเดียบต่อมอจะเกิดสิขอบอย่างน้อเจตีบต่อแต่มอลูกเชนตัวสื่ออาเซียสตัวสู้ๆละเจลวกเขียนใจจะเกิดสิขอบอย่างน้อเจตีบอ๋อตอนนั้นจึงยังช่างชิตาเขียนมังเดียเช่ปอยมอจะเกิดสิขอบอย่างน้อเลยจ้าScott Basson สำหรับการตัวนอ Treasury Secretary ตัวเคลียร์ให้เดียตัวจังหวัดชนตนะยังจังสาตัวเลยกูที่ยังจังสามารถจะเก็บหลงได้ชีวันนี้ให้เดีย
3: The President very clearly stated out his three the open the strait highly enriched uranium no nuclear program so if there can be no deal without
2: ประเทศ President ยังตัวเคลียร์มั่งจานะเป้อยากอันสาเตาถ้าอยากนะจะอยู่ตอเคช่วยเหตุสตรีทฮอร์โมสอยากที่อ้อนะจะอยู่ชูเตาจอเจนะจอยูเรเนียมว่านึกจีเตารองหางถ้าอยากที่เป้นะจะจอเจจะสักจีนะจอนิวเคลียร์โปรแกรมสิละอยากจะมาปังเสียเราว่าเตาเลยหายเนาะจะเป้อยากจะมาจะแกชิคอเตามัวจะตุกแกอยากเจอลิโกชิลังนะจะตัดสินนั่งเตาโมอีกก็ลดไตตัวกูเนียนอกจากนี้ลูกตั้งเกิดจะมีใครเกิดนอกจากได้จะเขียนยาลูกจอ Rift Valley ลูกตั้งเกิด Utah Mission Girl Academy Senior High School และลูกจอ Girl ว่าอยากจงฝึกว่าตัวชื่อเนาะตัวจังสือเขียนยา Police Service เนาะว่าตัวชื่อที่ว่าตัวทำงานเนาะที่เรียกว่าเราเต้นหน่อยจีจงลังดาวตัวสารเต้น

0: nó cần đại. Trở lý tới sau sửa tàu khía trâu chạy kì sáng xếp bởi trong sách hiệu chạy cụ bỏ hạt tìa tàu mua cho sự thăng radicalization online nàng đào tuần gì ta xin nó. Và do ý chạy tới mạng và nhỏ chạp lại trâu tới chẳng sửa một chữ. Theo trâu Chrissy Barrett và do Austria tù hầu tới chẳng sửa nàng hạt tìa. Cho chẳng chẳng và qua trâu tên nâng nạp băng lòng đợt tên nâng dòng mù. Khi tao chỉ yêu ở phía đó là tù nó, yêu xí lúc xe, tao lê liền tao xong, giá ta lọt. Tất xí ta xí nó cú bỏ tao hả tía. Tao xí lúc xe, tao nông xí chế tế lùa nó, chả lì cho chó game platform này, lì cho platform nó hôn xìa cả lời tìm ổ cho nâng phê lại. Trong phút tế chờ tao cho lùa tế yêu ở bá nhé, xa cho blow million dollars cho lúc xe, ổ xong dì ta nê nó, lò tăng trà, bởi nâng hô ổ. Counterterrorism Online Center จะหลัดได้จะทำมักหนอมิสบาร์เรตส์เคลียร์เตียจะเข้าเลยจะย่าอยู่หล่อมั่วอีจะเก๋จังต้องถอนจอจะเต้นหนึ่งออสเตรเลียลอนดอนเนยจะหนึ่ง Counterterrorism Team เนาะเคลียร์จะจะกองเขาเพิ่งจุนเจ้าเหลือตัวเราอย่าเหลือตัวหนึ่งว่าแต่เราอยู่ชี้จะอินเทอร์เน็ตเลยจะโซเชียลมีเดียออนไลน์แพลตฟอร์มเราจะหล่อใช้งานกับมั่วจะเก๋จีเก๋กุนซอบาร์เรตส์จะเคลียร์เตีย
1: In relation to the online centre, it will allow early identification and disruption, particularly to protect vulnerable young people who we know.
0: Yo ta za lu online centre na la jia yo ba la chang tie mo jiu chuo tie mo di tai tong za hai jing jing zhe bo bu o shi de luo de ru yo zhao jia de mang no. Bei yang bao hai tie de zhao jia jia nang wo yo zhao le tu na yo shi ya zhi de ge zhao jia online wo zhao de lai qi mo peng si wo dao de qi.แต่จากสถานกุตาไฮกับรัสเซียตัวหน่อเอ็มบาสเซนอนมุนชีจงฟื้นโตเต้สืบสร้างว่าจงฟื้นเปียตาวเตียย่อยจะเกิดหายเต่าจะแต่จากยูเครนว่าจีจีเนียอยู่ว่าและยูยูจีเนียจะที่เรียกว่าจากรัสเซียตัวหน่อเอ็มบาสเดอร์มิเกลเปโตรคอฟว่าตาวว่าหน่อเอ็มบาสเดอร์ซิลิลุยหินดงจากหน่อชื่อออสเตรเลียเตีย

0: แต่จะดาวอ่ะมวนันเต้าจะแต่จะดาวละชิช่องแต่จะกูเตะกูต่อต่อขอว่าต่อหังเทียยันในนาจะแค่เราว่าที่ชงชัวก็อยู่มอบังเสือมูจู่ดาวท่าเชนอยากดาวใจกันยังสังเทียลยาเตียจังจังจับเลยว่าใช่ป่าวอย่าอีตัวหนึ่งว่าจะได้หนึ่งใจจ้องเราที่เล็กเขียดเดียอย่าอีท่าเชนว่าอย่าเจ้าตัวแกพอชิชับเลยเนอะท่าเชนอย่าถามเรื่องมิสแอดเลยเลยจะช็อกเกิดจังจังจับเราเนี่ยเกิดตาวหลังจะแกเหมือนใจจ้องเอเวอเรสต์เนาะอย่าจะแกอยู่จุดตาวเราว่าที่ชงเกิดก็อยู่ป้องเดียทาวตื้ออย่ารู้ใจว่าอยู่จุดตาวจิตเช้าเหมือนใจใช่น่าจะนึกตาวที่จะก้าวันได้ยนใจมันจะจะสูงจะจ้องวิธีขัดเดียเต้หัวจัวว่าอยู่จิตตาวแกพอสิวันนี้หัดจะแก้สิ่งที่เสียเนาะแต่จะก็ยังมอบเสียป้าตัวหนึ่งก็เนื้อเจียดิเราจะแก้ยอดกระมุนเจลุจงนอหรือชงนอด้วย
1: In high altitude mountaineering, there's a fine line between pushing yourself to your limit and then also knowing when to turn around and when it's not safe anymore and when you are in danger.
0: เนื้อที่เดียจะแก้มันจะจะต้องเสียหางนาจะยังอย่าแต่อย่าว่าเราเชื่อเสียตัวอยู่ก็อยู่นะอยู่ชูวัดสวดจัดสวดยาที่เดียก็อยู่มอบังเสือว่าเต้าชิตาเลนเราล่ะกูอย่าแต่อย่าเขียนตัวอยู่เป้าเดียรู้ใจเดียรู้ใจอยู่ชูเต้าจอเจที่รู้ใจเดียรู้ใจว่าอยู่ชิตาจะแก้ยังสังเกตุนสิเลยอย่าอย่ารู้ใจยองอยู่เต้าจอเจเวลาขอใช่นอเจกูตาวทีตะกาวิตรขอกลุ่มลงตาเดียชิตาใจกินยาสังกลุ่มลงตาเดียจงเลยเชเตหัวจวนอยู่อุตมอดแต่มังโตกูแต่เรากูยอมอดแต่มังโตกูใช่เตแล้วกูแจ้งดีตายเจเทลอุตกูเลยจงมังดาวตัวนายอยู่ชุดตาวมอดจะเกิดเสียนอทีตะกาที่อยากเทียเทเลอุตกูจงเสียงจงกูจะเกิดเสียกูตาวอ่อนตัวชาวเชสเนอร์ SML คาริบชัตโต้ SBS News เทียกูยาวิเศษวิมัติหลังมองชัตโต้ SBS Radio มองโปรแกรมได้จี้ลูกชิ้นใหญ่ชาสสิเลนารุกำนงละซื้อชาววัชเดย์มุมลองตอนสินใน sbs.com/mong จอแป๊กก้าว subscribe ที่อุทุกองเชียร์好 Facebook page in the SBS Mong Charlotte Chi la fighter sa zero ka te mong yong nong wa che na la ka mo bang se mo download SBS audio app draw to close tong that day ka mong lo che ti la tao mong lo che ti la tao
2: SBS a world of differenceYou're with SBS Portuguese on mobile, online and on radio.
3: Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. Muito boa tarde, é isso mesmo, está começando o seu programa em português da SBS Áudio deste domingo, 31 de maio de 2026. Na sua companhia, Luciana Fraguas, falando ao vivo dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. O baiano Alan Ribeiro Pimenta acaba de concluir um doutorado em Engenharia de Transportes pela Universidade Monash, em Melbourne. Mas antes da vida acadêmica, ele trabalhou como flanelinha e lavador de carros e pegava 8 ônibus por dia. Logo mais, a nossa conversa com o Alan. Você já passou por um luto político? Isso acontece quando você apoia um candidato, partido ou movimento político e depois sente que foi traído. Esse é o tópico do SBS Exams dessa semana, que explora esse sentimento de frustração com partidos e candidatos que antes a gente apoiava e hoje não mais. Em um mundo cada vez mais dominado por algoritmos, inteligência artificial e redes sociais, quem controla a tecnologia que molda as nossas escolhas? Na primeira encíclica de seu pontificado, o Papa Leão XIV faz um alerta sobre os riscos da era digital. A língua portuguesa pode soar diferente dependendo de onde é falada. Um youtuber angolano e uma influencer árabe revelam como a língua pode criar pontes e aproximar pessoas de diferentes origens. Tudo isso e muito mais. Temos música da Copa do Mundo já aí no esquenta antes do grande evento de futebol esse ano.